ไปเกกันนะตกนะบัชิงนะกุยเบียมาบิพังรังคนอเมสมุดตรงเงี้ยสุเลจระก็ได้คลื่นน้องเบ่งซีจานักตาคลื่นน้องชดจานักตากุยบิพังรังคนซาชมชนเนโดเลขังคาเรียกใครอาวะสงิสาวามังไอ้คนรังคนบากันนะรังคนตกนะบัชิงนะอารวามังคลื่นคลื่นก็บ้าเพลนจอลนี่โรบีรังนี่บาจระพัลรังคนว่ามาทังทังทารีกันนะอารวาริขึ้นคนละอันเทียนนี่คนเดียวว่ามังเบรจ้าทังทังหลอกทังทังก็ตกเกกันนะนะอารวาดอเดกันนะริขึ้นคนนึกนั่นเองอ่าฮะอารีมิซึมรังโอซาวารังคนนึกนั่นมันยังอ่ะดอว่ามังนี่กันนะขันติกกันนะนี่ดอจึงกันนะรุเอรุเอกันนะนะชาสงนะสกบะฮะอารวาดอเดอาวาสงินตกนั่นมันังจ้าฮะกุยบีพานังก็จักขันนั่นมันังจ้าฮะทารีกมันลุมรังดงอ่ะว่าลุมรังโอซากันนะรังก็สื่อสื่อเบ็ดตกตกเองอ่ะอาทิตย์กันนี่กันดึงชนดึงละดาวนี่น่ะเหม็นดึงทางฮะสกันนี่ชาสงก็ดาวชาสงก็ถอดกันชมโอเดดาวนี่ชาสงโอเดอาทิตย์กันดึงชนดึงละอาทิตย์เวสต์นรังนี่จงกตันกับปนกับปนอาสงรังนี่กันดึงชนดึงรังก็บ้านชงจารกีกันนิงาชนิงาอารวาสนุกไอจันชงอันทางทางโอกาลุสโตนุกทางโอตกิงป้ากันนัชนานี่นั่นเจ๊กดักมันดานี่รังกันนะเวรังก็บ้านชงดึงทางทางสไตล์รังก็ดึงทางทางดีไซน์รังก็ทารีอันชงก็รังก็กันตกิงชงตกิงฮะอารวาระพลากันนะจังชาสงนิครีอารวจังกิทางานิครีโอ้ยจกมาตามรังโคชาสงนิครีนำบัตเตอารวนิทบัตเตทารีดับจกอันดีบ้านชนิกันนารังโคระบังบัตตันองกิจาตักเกสเกนชมองอเดวาระชนิกันนานิทบเอกปะกันนารังโคบานิตกัตตาอารวอันชนิจัดโคบะชนิกากตองอ่ะดักมันดาอาทิตย์ครั้งนี้มึงซึ่งบัตช่างกปะอารวนิทบัตช่างกปะกันนานิองอ่ะวันอาทิตย์นี้ชินคอมิสก้าอารวาจักกันดึงชนดึงรังวันนี้วันมึงซึ่งเบกปะอาจักเมจกลางนี้กันนานิชนานิว่าตัวดักมันดักว่าตัวดึงตั้งดึงดึงรูรังจีจารกรรมโดนีจังเจนิทบเบกปะพูนีดีไซน์รังก็โดนีตกันนี่รังก็จังนึกนามันเองอ่ะมันเดรังนี่สักสี่กันนานิรังก็บัตรจังนึกนามันเองอ่ะอารวาบาจารังก็พลานิรังก็บัตรจังนึกนามันเองอ่ะดักมันดักว่าเมจกมาสังกันจ้าเมจจะบิซาพลากันมานี่นี่สารังก็มังมังบ่องไอจารำรังสารังบ่กันนี่ชนีอันทางทางนี้จัดนี่กันดึงชนดึงคนมีสกตุกิงอ่ะอารมณ์ดักมันดักโคอันจึงนี่วันกาลาโอบาดาวโรรสชาส่งเรื่องนอร์มอลบิสารังเดนี่ทบีกบัดดักมันนารังโคกันนี่วันกาลานี่เขาบัดสกมีสานี่นางเขาบัดดักกันนี่นางเขาบัดจึงลึกนามันนี่ไงดักมันดักโคกันนะโฮเดอันจึงสกรังสันดักมันเขากันนี่งอกจะดาวโรรสเดกับเป็นกับเป็นจัดจังบ่อันจึงดักมันดารังโคดักไซเดรังโคกันนี่ไงอาดักซาดีรังนี่ดำหนุกมานี่มันวันรองกบาร์กับปัญจตรังบานามินนำนึกเปียกันทนนึกเปียเนี่ยกันนะอารมณ์ดำหนุกมานี่มันวันรองกบาร์ไอวันรองกบาร์จักขัลทุกิงอ่ะดักมันดักวันเห็นลุโมดกะอารมณ์วันจักชีดกกระปงวันมิสันชีดกกระปงจ้าจักชีซาดาวยากันดึงชนดึงชีบ้านจึงจัดโคมาชินามันนะสมมติดักมันดักกันโนเดะจักเนี่ยมาชินามันนะอารมณ์นากาโซลังโคชโนเดะนากาลังเนี่ยมาชินามันนะกาศีโซลังก็ชนได้กาศีรังเนี่ยมาชินามันนำนี่มีการดึงชนดึงชีบันทารังนี่จัดคนภารกะดักซารีดักซารีวันรำรำเมจกลางนี่กันนั่นยุงอ่ะอารวันพูดเดจ้าวันเพลนเนี่ยกันนะวันกูก็ได้จารกัมบะดงจ้ารำรำขลังจีเซอร์ก็ได้ขลังขดทันเนี่ยกันนะขลังขดทันจีเซอร์เราคนตกใจอารวะสัลพระก็ใบตะขึ้นตกน้ำมันนะเราก็บันจึงดาวสังเอสันเดียนีรังควันจึงตะกังเกตอารวยันดำหนุ่มเบกปองงานดีบ้าสข้างโอเดวะดักซาริยาคนกงจึงฉีบมัวรังมันนานี่อะกันนะดีบ้าดาวรูโรเดดักซาริยามังมังคบะชาสะคอลกระกชาสะคอลัชิดักเกษตรดำดักทุกิงฮันเออะกันนี่ไงดักซาริยาคบะจารกรรมกันนารังตกเกณฑ์ชมโอเดวะรังโคเดชางนี่รชาทำรังซาเราคบะพันละมันนี่ไงเนมึงอะกันนี่ไงนี่มันให้อันซึ่งดาวยาวีบิงเจียนยาวีบิงอินดัสทรีนกบงอาจจะมีความซึ่งดาวสิ่งอินยังคุณนะการนั้นดอกมันนี่กิมันซึ่งสันดีนักตั้งซึ่งดาวยาวีบิงอินดัสทรีเกี่ยวกับเนื้อใบงา